ตลอดในที่รวยยองมาริโกมาคิวละลูเฮรวายเวเอพลุดอูปรองกสปะดับยังอีปอรูปุงกุดนอียังนี้กับโปรแกรมกับโปรแกรมกุรวันจะเพนนากับอากาศวานีจวายกันนี้ต่อกับอากาศวานี

ตลอดที่ทุกอย่างตลอดยี่วายออกมาให้พลันมีกิจเตรียมยี่วายวันนึงกองบริเอปรุจอุสานอดไว้ที่ยี่วายว่าอาชีพตาเดบิ่งอีพอร์มาปุ่งกุนอียะกันอีกับโปรแกรมยี่วายจะอินเทียกับจุกันนี้กับโปรแกรมกอดวันจเพนักอากาศวานีจุ๊บไป

0: ตลอดว่าอภิกนิโปรแกรมยองอีอีปอระดับอีชพาวสเตนกัดโปรแกรมตัวเดียงอีปอรัวปุ่งกุดนออีกิโปรแกรมเฮต่อวันนี้กับจันมิด
1: ชูบุกีเอนจิเนียร์สกอนโทรลรูมเอคุเบย์พีคุเบย์ญี่ปุ่นที่อาศุกใจเย็น

0: ถ้าเราว่าอภิกนิโปรแกรมยองอีอีปอระดับอีชพาวชเต้นกับโปรแกรมตัวเดียงอีปอรัวปุ่งกุดนออีกิโปรแกรมให้ต่อวันนี้กับจันเมธ
1: ชูบุกีเอนจิเนียร์สกอนโทรลรูมเอคุเบย์พีคุเบย์ญี่ปุ่นที่อาศุกใจเย็น